0: cứ thêm tiếng bằng hai âm pi bằng nòng bật thân á âm pi chi vừa phía sập xem sán sập phía mặt cỏ rồng rướng rập bờ chỉ chọn
1: lâu nay những năng bảy mươi chín mươi trai bị thi bốn sàn lục dây phẩm xám rập bờ Việt Nam ban ông ca UNESCO cất chôn không bên chỉ bị đặt cặp phần vào bát thờ Arab bảy tâm năng ai mà được chết nay trong năm pi bao nộp hay buồn ประการนี้มันตรำแต่เป็นจังปีกำลังรู้ได้ใจระเพียบในจำเรือกรอบเบลจีประหมายนาพมพิคางตะบงเต้ท่านเตียงบางหานยามปีจำเรือวัปปทออาไปจำเรือสมารดายสามกีขนองสหกุ้มนั่งประไปนี้พักตึกนึกประพบดามระบาดจุนเวียดนามนึกจีกติยุจีไกรมตนะดาถมสำหรับขาดอังยางกระโดจีกเนกามาธิกาปะอาญาโถนั่งประชีจนสังกัดจินเต้นั่งสังกัดเจ้าดอกผ่องได้
2: ตันตมดังมีนอัตนัยปีวปทอได้บ้านองกายูเนสโกตตุสกอลกาะบักออกกาสำคัญจีจานสำหรับมูลฐานอาภิวัตเศรษฐกิจสังคมรวมจำนายสับไซโรพีมนุษย์ดับบันใดอ่างยางในยีรวมสังกัดบันเตหนึ่งสังกัดจอกดกนี่เยดอลเลยดอลมดเพียอันตรายจีดกาะโดยจีเนอร์ขนองปฏิพังใดดำไปแต่ตีนพเนจรติชจ้อมอกบอนสร้อนเนาวิฮีลุกยีพนมสวามนึกดำบอนดีนี้เนาจงวิ้งพนมสวาม
1: บรรทบปีบานผีพบโลกตัวสควอลอังยางในใต้บรรทบสับซ้ายกลิโยบายกาปีไปแต่กับพรปีที่บนสันหลกเย่พนมสวามสำหรับตามการสัญญาจิมยูนิสโกเรียกทราบผีดำในประปอนปีที่เกิดตามประไปนี้บรรทบการทัวร์ปฏิจกรรมกาปีแต่สิบผีทำมิจิตข้างตำบลพนมสวามพร้อมเตียงจิมรุนกาโคสนาและกัมพูการหยดดังระบาสหกรมปัจจุบันนี้กันเนี่ยกระปรองปรางซับพนมสวามกัมพูการสร้างพันกาสำรามปีที่บนประไปนี้ตามตำเนียมตำรวจจ้าโบราณขนมชั้นปีปอนภัยประมวยรวมมิ้นปรามกรมเพริกกัดดำนาสไรจีโกล
2: ดำนาสไรจีโกลตีมวยคือราซาผีด้ามในปิธีบอลนึ่งสมบูรณ์แบบในเกดำเนลดำนาสไรตีปีเตอร์ปุงรีบันดาดำไรมีลักษณะพิเศษดำไรในดำบอลเกดำเนลรวมมิ้นแจงดำไรอารุปไปจำเนือดำไรประวัติศาสดำไล่ปปทอสังคมนึกดำไล่ติดสจ้อเป็นกิจกรรมตีใบคืออารมณ์ประเพณีบังการกายหยดดังตีบุญบุญเปียบุญปอนปงรีดำไล่จีประเทียนกรรมขนมสังคมตีพรำคือรวมจีมวยบรรดาบันทีเกณฑ์พนักกระบะแคดบรรดาสังกัดบันเตดำใบสำไรกำร้องกรุบกร้องตามแบบแผนทำไมสำสรอบหนึ่งสเพียบกาทำไม
1: บนมันชามบกนี้จำนวนพิจารณาสิจ้ามอกบันสร้อนเตสนานังเตสิจ้าท่ามิเยตรานักวิเฮลกเยพนมสวามการล้างเจลมดับดอยไลท์ขนมชั้นปีปอนปรำตีนี้บันตัวตัวพิจารณาสิจ้าเจียงปรำเหรียญเนี้ยทว่าอาตมบันนี้คลายเจตีกันไลท์ท่ามิเยตราอัฐอัฐมอมพอดนับพมพิคางไลท์ตัวใบปีถิบุญชีพลากาบันปรบล้างในจงไข่บุญจันกระแตปันท้าจับตังปีกลายบนโจชามทไมเวียดนามลำหอบพิจารณาจ้าท่ามิเยตราบันนำคะแนนมอกการพนมสวามยางกอกอบังการจีปริยากาบนเตียนโอบันไลจันไข
3: ่
1: พิมมอกบันสรันนาวิเฮลุกเย่พนมสวามนิ้งสมอยกรูซาอ้อยเนี่ยกรบคณีบานสะเพะมงกลหมกดอกตีนิ้งเคยเนี่ยกรบคณีสโลดโบดเรียแต่ตัวพิมนะ
3: ยางเงียบยามให้คำยังในรถก็เด็บรถก็
1: องค์เคยปริยากาณตินิสอาบาดยางอรรึกปูปูคางสันติสุขกวัตเมียนกรบตีกันไล่เทเอาโอนเมียนอารามสงบจัดนั่งจังหมอกเล่นจีบันต่อตีน
4: lúc xưa là đi đó nó hơi vất vả là nó kẹt xe
1: vì đám màu cành tì nín trong lớp bạc bình tây màu bị tia chỉ ra cho tay lợn nín sờ nốt hơi tụi bay nơi chân ai men bàn tay khơi thả đợi nơi chật chân đòi sai lỡ miền phơi lượn lượn chỉ ra gần lại tập cả thôi đồng nát bàn chập chiên mùn ឆ្នាំ2026ជាឆ្នាំទី2ដែលពិធីបុណ្យសែនលោកយាយភ្នំស្វាមបានយូនីសកូកាត់ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សសាសន៍ការងាររៀបចំពិធីបុណ្យនៅបានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្យាងបង្កប់ការស្អិតរមួតធានាឲ្យសកម្មភាពបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងអលរឹកសវត្ថិភាពស៊ីវិល័យស្របតាមតម្លៃស្នូលនៃបេតិកភណ្ឌ
5: Các nghi lễ vẫn thực hiện theo thông lệ hàng năm.
1: Vì thi kịch nhìn nghĩa nơi tại Anh Quốc tam ba bà bây ni đôi chân nam mùn mùn. Chắc đáy đôi chì bao vị thi bôn, vị thi đồng hai, rút bà đề mà co lục dịp nông xoam, vị thi strong tức ở lục dì, vị thi làng sạc chị đàm. Các vị thi